สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องซารุมุโกะหรือลิงลูกเขยดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณชวีวงศ์สักุไรครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานญี่ปุ่นกันเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าชิโรยคุโมโนโยนิหรือเหมือนกับเมฆขาวผลงานของซารุกังเซกิขอเชิญรับฟังครับ

0: ฟังคะนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิกลับมาพบกันเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้เราจะได้ฟังนิทานเรื่องซารุมุโกะหรือลิงลูกเขยเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังกันเลยค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อเฒ่าคนหนึ่งทำไร่อยู่ที่หมู่บ้านสุขสงบแห่งหนึ่งบนภูเขาแต่ไม่ว่าแกจะเวียงจอบฟันดินเท่าไรงานก็ไม่ล่วงแล้วพ่อเฒ่าเจ็บเอวเจ็บหลังจนต้องนวดขยำไปพลางบ่นพึมพำ
1: เออข้านี่ถ้าจะไม่ไหวจะมีใครสักคนมาช่วยข้าฟันดินทั้งไร่นี้บ้างไหมนะถ้าทำให้แล้วก็ข้าจะยกลูกสาวคนหนึ่งให้เป็นเมียเลยทีเดียว
0: แล้วใครกันเล่าที่จะได้ยินเจ้าลิงตัวหนึ่งนะสิพอได้ฟังคำพ่อเฒ่ามันก็เข้าไปหาแล้วก็บอกว่าน
1: ี่นะตาที่บอกว่าถ้าทำไร่ให้แล้วก็ตาจะยกลูกสาวให้น่ะจริงเหรอ
0: พ่อเฒ่าได้ยินก็สะดุ้งอยู่ในใจ
1: ตายแล้ววะ
0: แต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะเจ้าลิงมันได้ยินไปแล้วจึงได้แต่กระซิบตอบมันไปว่า
1: เออข้าพูดอย่างนั้น
0: เจ้าลิงจึงว่า
1: เอาละงั้นข้าทำไร่ให้ตาเองแล้วต้องยกลูกสาวตาให้ข้าจริงๆนะ
0: ตาเท่าจึงได้แต่กลุ้มใจอยู่ตรงนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นพอเท่าออกไปดูก็พบว่า

0: ดินในไร่ของแกถูกจัดการเรียบร้อยพร้อมที่จะปลูกอะไรๆได้แล้วทั้งผืนแกจึงถอนใจ
1: แล้วนี่ข้าจะทำยังไงดีล่ะยกลูกสาวให้ลิงข้าทำไม่ลงหรอกแต่ก็ต้องตัดใจเพราะสัญญาต้องเป็นสัญญา
0: คิดแล้วแกก็ล้มตัวลงนอนสมไปพ่อเฒ่ามีลูกสาวอยู่3คนลูกสาวคนโตเห็นพ่อนอนสมไม่กินข้าวกินปลาก็ถามด้วยความเป็นห่วงว่าพ่อจ๋าเกิดอะไรขึ้นหรือจ๊ะพ่อเฒ่าจึงเล่าเรื่องราวให้ฟังลูกสาวคนโตได้ฟังก็โกรธแล้วก็บอกว่าใครจะไปเป็นเมียลิงไม่มีทางส่วนลูกสาวคนที่สองได้ยินเข้าก็โกรธเหมือนกันตวาดเสียงเขียวอย่ามาตลกกับฉันแต่ลูกสาวคนเล็กไม่ใช่อย่างนั้นเอาละจ้าช่วยอะไรไม่ได้เพราะพ่อพูดออกไปแล้วอย่างนั้นหนูไปเองและก็จะทำหน้าที่ให้ดีอย่าห่วงไปเลยนะพ่อลุกขึ้นมากินข้าวกินปลาซะเถอะหลายวันต่อมาฝูงลิงก็พาลิงเจ้าบ่าวมารับตัวลูกสาวพ่อเฒ่าตามสัญญาพาลูกสาวคนสุดท้องนั่งบนคานหามขึ้นไปบนภูเขาพ่อเฒ่ากับพี่สาวทั้งสองได้แต่มองตามไปทั้งน้ำตาไม่นานต่อมาก็ถึงวันที่ลูกสาวคนสุดท้องกลับมาเยี่ยมบ้านนางบอกกับเจ้าลิงว่านี่แน่พ่อชนะชอบกินโมจิเรามาตำข้าวทำโมจิเอาไปฝากพ่อกันเถอะเจ้าลิงตั้งหน้าตั้งตาตำโมจิเป็นการใหญ่

0: แต่พอเจ้าลิงจะเอาใบไม้ห่อโมจิลูกสาวคนสุดท้องของพ่อเฒ่าก็ร้องห้ามไม่ได้ทำอย่างนั้นน่ะกลิ่นใบไม้จะติดไปกับโมจิไม่ดีแน่เลยเราเอาโมจิไปทั้งครกกระเดื่องดีกว่านะและแล้วเจ้าลิงก็ต้องแบกครกกระเดื่องทั้งที่มีโมจิอยู่ขึ้นหลังเดินเถิ่งๆลงภูเขาไปกับลูกสาวพ่อเฒ่าเดินไปได้สักพักหนึ่งเจ้าลิงก็เหนื่อยหอบแฮกๆและพอมันทำท่าจะวางครกกระเดื่องลงนางลูกสาวพ่อเฒ่าก็ร้องห้ามไม่ได้วางไม่ได้นะเดี๋ยวโมจิก็เหม็นกลิ่นดินหรอกเจ้าลิงจึงต้องแบกครกกระเดื่องไว้อย่างนั้นพอเดินมาถึงริมแม่น้ำที่ไหลผ่านหุบเขามีต้นซากุระออกดอกบานสะพรั่งนางลูกสาวพ่อเฒ่าก็เอ่ยขึ้นว่าแหมสวยเหลือเกินพ่อฉันน่ะชอบดอกซากุระมากเลยอยากเก็บไปฝากจังเจ้าลิงได้ฟังก็รับอาสา
1: ไหนเอากิ่งไหนดีข้าจะเก็บให้
0: ว่าแล้วเจ้าลิงก็ปีนขึ้นต้นซากุระทั้งที่แบกครกกระเดื่องอยู่บนหลังและขณะที่มันเอื้อมมือไปที่กิ่งซากุระที่บอบบางแผ่กิ่งก้านสาขาอยู่เหนือแม่น้ำนั่นเองกิ่งซากุระก็หักดังเปาะปล่อยเจ้าลิงพร้อมครกกระเดื่องตกลงไปในแม่น้ำและแล้วนางลูกสาวคนสุดท้องของพ่อเฒ่าก็ได้กลับมาอยู่บ้านกับพ่อและพี่ๆด้วยความสุขสืบต่อไปเรื่องราวของลิงลูกเขยก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ

0: ิทานเรื่องลิงลูกเขยเนี่ยสนุกดีนะครับแล้วก็แปลกดีด้วย
1: คิดว่าน่าจะเป็นนิทานที่เก่าแก่มากเรื่องหนึ่งของญี่ปุ่นสมัยที่มนุษย์เรายังอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆและลิงก็เป็นสัตว์ที่มีอะไรๆคล้ายคนมากอยู่นะคะจึงไม่แปลกเลยที่จะมาอาสาพ่อเฒ่าทำไร่เพื่อจะได้แต่งงานกับลูกสาวของแก
0: เป็นนิทานของท้องถิ่นไหนหรอครับ
1: ก็ทราบมาว่านิทานเรื่องนี้นะคะเล่าสืบต่อกันมาในหลายท้องถิ่นค่ะและแต่ละท้องถิ่นก็มีรายละเอียดต่างๆกันออกไปล้วนแต่สะท้อนให้เห็นขนบประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆค่ะ
0: ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีลิงเป็นตัวเอกอยู่หลายแห่งเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะสำหรับดิฉันนะคะเมื่อพูดถึงลิงก็จะนึกไปถึงภาพแกะสลักไม้เป็นรูปลิง3ตัวปิดปากปิดตาแล้วก็ปิดหูที่ศาลเจ้าโทโชงกูที่นิโก้ขึ้นมาเป็นอย่างแรกเลยล่ะค่ะ
0: ลิง3ตัวที่ว่านี้เนี่ยมีชื่อเสียงมากเลยนะครับส่วนความหมายของการปิดปากปิดตาแล้วก็ปิดหูของลิงก็มีการคิดกันไปต่างๆกันนะครับ
1: โดยทั่วไปนะคะก็เป็นการเตือนใจค่ะไม่ให้พูดไม่ให้มองและก็ไม่ให้ฟังสิ่งที่ไม่ดีนะคะภาพแกะสลักลูกลิงทั้ง3นี่ก็เป็นหนึ่งในภาพชุดชีวิตลิง8ภาพที่อยู่รอบวิหารค่ะมีคุณค่าสูงมากทั้งทางวัฒนธรรมและทางประวัติศาสตร์ได้รับการกำหนดให้เป็นสมบัติวัฒนธรรมที่มีความสำคัญแห่งชาติของญี่ปุ่นค่ะ
0: ส่วนศาลเจ้าโทโชกุนั้นก็อยู่ในกลุ่มวัดแล้วก็ศาลเจ้าแห่งนิโก้ที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ20กว่าปีก่อนด้วยนะครับ
1: ค่ะศาลเจ้าโทโชงูนั้นอยู่ในเมืองนิโก้ค่ะในจังหวัดโทชิงิอยู่ห่างออกไปทางเหนือของกรุงโตเกียวประมาณ100กิโลเมตรเป็นสุสานของโทกุกาวะอิเอยาสึโชกุนผู้มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นนะคะผู้เริ่มศักราชยุคเอโดะซึ่งเป็นยุคที่ญี่ปุ่นสงบสุขและก็เจริญรุ่งเรืองมากเมืองเอโดะพัฒนาขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการค้าซึ่งต่อมาก็คือกรุงโตเกียวในปัจจุบันนี้เองค่ะ
0: น่าไปเที่ยวชมมากเลยนะครับ
1: ค่ะงานเทศกาลฤดูใบไม้ผลิกับฤดูใบไม้ร่วงของโทโชงูก็ยิ่งใหญ่อลังการมากค่ะมีการจัดกระบวนแห่ที่จำลองจากภาพเขียนเมื่อครั้งที่อัญเชิญดวงวิญญาณของโชกุนโทกุกาวะอิเอยาสึมาสิงสถิตที่ศาลเจ้าโทโชงูนะคะแล้วก็มีการขี่ม้ายิงธนูเข้าเป้าที่มีพลังและก็เท่มากเลยค่ะ
0: ถ้าจะขับรถไปเที่ยวนิโก้กันเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะแวะเมืองอุตสุโนมิยะสักหน่อยก็ดีนะครับ
1: คุณชลัดแนะนำแบบนี้น่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินแน่เลย
0: คุณชวีวงศ์เนี่ยรู้ใจผมนะครับเมืองนี้นะครับมีชื่อเสียงเรื่องเกี๊ยวซ่าเลิศรสนะครับไปถึงนี่ก็จะมีร้านเกี๊ยวซ่าเนี่ยอยู่เต็มไปหมดก็เรียกได้ว่าอร่อยแทบจะทุกร้านนะครับแต่ว่าเพื่อความมั่นใจเนี่ยก็น่าจะอ่านรีวิวกันไปสักหน่อยก็ดีนะครับถ้าผ่านไปแถวนั้นเนี่ยก็ขอแนะนำว่าควรแวะไปชิมกันสักนิดครับ

ก่อนจากกันในวันนี้เราไปฟังเพลงที่มีชื่อว่า Monkey Magic หรือมนต์ลิงโดยโกไดโกขอเชิญรับฟังครับ

0: และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้คุณชวีวงศ์สกุไรและผมชัยรัตน์ถมยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: 国際放送ラジオ日本です東京からお送りします
2: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

0: สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมเอเอกรินบำรุงพักนะครับเรายังอยู่กันที่งานเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียวนะครับปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่26นะครับแล้วก็ยังอยู่กับคุณสิริวรรณอติชาติพงสุขพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้อง
2: สวัสดีค่ะค่ะตอนนี้เรายืนอยู่ที่หน้าบูธของ NHK World Japan นะคะซึ่งมาแนะนำกิจกรรมของ NHK World Japan ให้คนทั่วไปได้รู้จักนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาต่างๆที่ NHK World ให้บริการอยู่นะคะตอนนี้คนเยอะมากเลยอาจจะมีการเดินตัดกันไปตัดกันมานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ากิจกรรมที่เราจัดเพื่อที่จะแนะนำบริการของเรามีอะไรบ้างตามเราสองคนไปดูนะคะ
3: ที่บูธ NHK พนักงานฝ่ายข่าวของเราใส่ชุดสีแดงเชิญชวนให้ผู้เข้าชมงานมาร่วมเล่นกิจกรรมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วลุ้นรางวัลจากเกมหยอดไข่หรือแคปซูลทอยพร้อมกับรับของที่ระลึกจากงานรวมถึงพัดลายโดโมคุงน่ารักมาสคอตประจำ NHK ของเราครับปีนี้เรามีบอร์ดให้ผู้เข้าชมงานทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นรวมถึงชาติต่างๆมาแชร์ความประทับใจและเรื่องที่อยากจะแนะนำเกี่ยวกับประเทศไทยและญี่ปุ่นด้วยครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับว่าข้อความที่คนนำมาแปะไว้มีอะไรกันบ้าง
2: หนึ่งในกิจกรรมที่ NHK World Japan จัดในครั้งนี้นะคะก็คือการให้คนที่มาร่วมงานนะคะได้แสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่ชื่นชอบสิ่งที่แนะนำนะคะทั้งของไทยแล้วก็ของญี่ปุ่นเรามาดูกันนะคะว่าคนที่มาร่วมงานเขาเขียนอะไรกันบ้างค่ะ
1: ครับ
2: นี่เลยค่ะสิ่งที่อยากแนะนำเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะคะมีทั้งคนไทยคนญี่ปุ่นมาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะอาจจะมีคนต่างชาติด้วยนะคะอย่างเช่นบอกว่าของกินอร่อยมากนะคะคนนี้เขาบอกว่าอย่างนั้นค่ะแล้วก็แนะนำโตเกียวทาวเวอร์ก็บอกนะคะมีโตเกียวดิสนีย์แลนด์ก็มีนะคะ
1: อ
2: ัน
1: นี้เขียนเป็นภาษาไทยนะฮะจะพยายามอ่านดูฉันแนะนำประเทศญี่ปุ่นธรรมชาติ
2: ซื้อของ
1: และอาหาร
2: ค่ะแล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยนะคะจะเป็นคนต่างชาติที่มาร่วมงานนะคะ
1: I love Japan's beautiful culture and unforgettable beauties นะครับ love
2: ก็คือว่าชอบวัฒนธรรมที่งดงามของญี่ปุ่นแล้วก็
1: ความสวยงามที่แบบว่าลืมไม่ลงเลย
2: ใช่นะคะแล้วก็มีอาซากุสะก็มีนะคะก็แนะนำกันในสิ่งที่แนะนำเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะคะให้หัวใจกันด้วยนะคะชิซูโอกะนะคะมาดูอีกกระดานนึงค่ะสิ่งที่อยากแนะนำเกี่ยวกับไทยนะคะดิฉันว่าน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นเขียนนะคะพยายามเขียน

0: าษาไทยเก่งมากๆเลยนะคะ
1: ใบนี้บอกว่าผมชอบประเทศไทยไปบ่อยๆเดือนกันยาไปอีกครั้งมาจากจังหวัดยามานาชิ
0: ค่ะคนนี้ก็เขียนว่าอร่อยมากนะคะ
1: สนุกนี่พยายามเขียน
0: พยายามเขียน
1: เดาได้ว่าสนุก
0: ใช่ เราให้คะแนนเต็มร้อยกับความพยายามนะคะเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็มีคนญี่ปุ่นเขียนว่าไทยดราม่าก็คือละครไทยนะคะชอบละครไทยผัดไทย
1: อ๋อวันนี้ผัดไทย
0: ค่ะตลาดแม่กลองก็มีนะคะ
1: อันนี้อาหารไทยอร่อยมากผัดไทยอีกแล้วฮะเนี่ย
0: แสดงว่าผัดไทยของเรานี่เป็นที่นิยมของคนต่างชาติโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นนะคะละครไทย
1: ละครไทยชื่อละคร
0: ใช่เราอายุขนาดนี้นะคะแต่คนญี่ปุ่นเขาทันสมัยมากนะคะ
1: อันนี้เขาว่าไงนะครับพี่น้อง
0: อุบลบอกว่าอุบลนะคะแล้วก็เทศกาลน่าจะแห่เทียนพรรษาหรือเปล่านะคะบอกว่าอยากจะไป
1: ถ้าอุบลก็ต้องแห่เทียนแล้วฮะเทศกาลเด่น
0: เทศกาลเทียนแล้วก็บอกว่าอยากจะไป
1: ค
0: ่ะเก่งมากๆเลยนะคะ
2: ความเห็นหลากหลายมากครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินไปจนถึงซีรีส์ก็มีนะครับอ่านข้อความผ่านตัวอักษรกันแล้วเราลองมาพูดคุยกับผู้เข้าชมงานทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่าครับ
3: คนไทยส่วนมากนิสัยดีนะครับมีน้ำใจด้วยนะครับก็ทุกคนอิ่มบ่อยๆแล้วผมหายเหนื่อยนะครับ
1: ครับไปมากี่ครั้งแล้วนะฮะไปมากี่ครั้งแล้ว
3: 25ครั้ง
1: กว่านะครับแล้วไปแต่ละครั้งอยู่นานไหมครับ
3: ส่วนมากคือรักที่ไหนชุมชนรักใกล้ดู
1: ก็จะคุยกันถึงสนิทขอโทษนะฮะที่ทางที่พูดภาษาไทยได้เนี่ยเพราะเรียนหรือว่าเพราะไปเที่ยวเมืองไทยนานจนพูดได
3: ้เพราะว่าประมาณ30ปีที่แล้วผมเรียนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็หลังจากนั้นไปประเทศไทย2ปีนะครับที่เรียนหนังสือภาษาไทยด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่จังหวัดประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ผมมาจากจังหวัดยามานาซึครับวันนี
1: ้ยามานาซึ
3: ครับ
1: ยามานาชิ
3: ผมชอบเทศกาลประเทศไทยทุกปีนะครับทุกครั้งครับชอบบรรยากาศดีครับ
1: เรากล่าวว่าอยากจะซื้ออะไรในงานนี้
3: ซื้อข้าวเหนียว
1: ข้าวเหนียวมะม่วงเหรอหรือข้าวเหนียวที่เป็น
3: ข้าวเหนียว
1: เอาไปหุงเอง
3: ใช่ครับ
1: อ๋อแ
3: ค่เบานะครับหนักไป
1: อยากซื้อเหมือนกันเลย
3: แต่คงฝากนะครับ
1: เอาไปฝากที่บ้าน
3: ที่บ้านเลยครับ
1: เห็นบอกว่ามาจากจังหวัดยามานาจิอยากจะให้ช่วยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของญี่ปุ่นในจังหวัดยามานาจิหน่อยครับ
3: โดยเฉพาะจะภูเขาฟูจิสวยที่สุดนะครับแล้วก็สุนทิสเป็นที่สุดนะครับ
1: เขาอยู่ที่ยามานาจิ
3: ใช่ครับอยู่ยามานาจินะครับความสูง3,776 กิโลนะ3,776 เมตรนะครับสุนทิสเป็นประเทศที่
1: สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นครับ
3: ก็สวยนะครับมีหิมะด้วยครับ
1: อยากไปมากนี่มาอยู่ญี่ปุ่นได้เดือนนึงยังไม่ได้ไปเดี๋ยวจะหาโอกาสไปภูเขาไฟและภูเขาฟูจิ
3: ที่เขาฟูจิครับที่ภูเขาฟูจิคนไทยเยอะขอบคุณครับอันนี้สั้นจริงนะครับขอบคุณครับ
2: ผู้เข้าชมงานท่านนี้บอกว่ามาจากจังหวัดยามานาชิที่เห็นวิวภูเขาฟูจิสวยที่สุดในญี่ปุ่นได้ยินอย่างนี้แล้วอยากลองไปดูด้วยตาตัวเองสักครั้งไหมครับนอกจากความสวยงามแล้วผู้เข้าชมงานยังเล่าด้วยความภูมิใจว่าภูเขาฟูจิมีความสูงถึง 3,776 เมตรสูงที่สุดในญี่ปุ่นใครสนใจจะลองปีนเขาฟูจิไปเหยียบจุดสูงสุดของญี่ปุ่นก็ลองศึกษาเส้นทางกันดูได้มีทั้งเส้นที่ขึ้นจากฝั่งจังหวัดยามานาชิและจากฝั่งจังหวัดชิซูโอกะฤดูการปีนเขาช่วงหน้าร้อนกำลังจะเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนี้แล้วครับผู้เข้าชมงานเทศกาลไทยที่มากันเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกก็มีหลายครอบครัวครับอย่างครอบครัวนี้คุณพ่อคุณลูกพากันใส่เสื้อคู่พิมพ์คำว่าแบงคอกบอกให้รู้กันไปเลยว่าเราชอบเมืองไทย
4: ชอบอาหารไทยอะไร What food do you like
5: ชอบ
6: มะม่วงน
1: ะมังโกชอบมะม่วง
7: มังโกปัง
8: Of course
9: มังโก
5: ังโกสมูทตี้
6: มังโกสมูทตี
7: ้ข้าวมันไก่
6: ข้าวมันไก่คุยกับคนญี่ปุ่นนะฮะที่เขาเคยไปเที่ยวเมืองไทยก็บอกว่าชอบไอคอนสยามแล้วก็เคยรับประทานอาหารไทยมางานนี้ก็กะจะมาซื้อน้ำมะม่วงปั่นสมูทตี้แล้วก็ข้าวซอย
7: ข้าวซอยอ่
6: ะแล้วก็ข้าวมันไก่ด้วยนะฮะ
7: ม
6: ีพาลูกชายตัวน้อยมาด้วยนะฮะ
7: ขอบคุณค่ะ
2: ส่วนน้องผู้ชาย2ท่านนี้เป็นคนไทยที่บริษัทส่งมาฝึกงานที่ญี่ปุ่นครับก็เลยมีโอกาสได้ใช้เวลาในวันหยุดเดินทางท่องเที่ยวตามที่ต่างๆพวกเขาบอกว่าประทับใจชิซูโอกะที่สุด
6: นี่มาเจอน้องๆคนไทยที่มาเดินเที่ยวงานนะคะ
8: ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับ
6: อยากจะแนะนำอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยของเราบ้างไหมครับ
9: อุ่นก็อร่อย
10: ไทยก็美味しいですけどไทยก็美味しくてไทยจีนก็優しいですね
0: บอกว่าอาหารไทยอร่อยมากคนไทยก็ใจดีมากด้วยค
10: ่
0: ะ
10: ครับเท่านี้ครับ
0: แล้วอยากจะแนะนำอะไรสถานที่เที่ยวของไทยหรือของญี่ปุ่นไหมคะ
10: ของไทยก็น่าจะเป็นพวกวัดนะครับพวกวัดต่างๆที่เป็นสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ไทยครับคนญี่ปุ่นน่าจะชอบเพราะว่าที่ญี่ปุ่นไม่ค่อยมีเนา
0: ะ
10: พวกนี้ครับส่วนของญี่ปุ่นก็น่าจะเป็นที่ตั้งแต่มาอยู่ก็ได้เป็นพวกเรื่องอาหารกับอะไรต่างๆที่ต่างจากไทยคนไทยก็ได้ชอบเหมือนกัน
0: ค่ะอาหารญี่ปุ่นอะไรที่ชอบคะ
10: ผมชอบกินราเมงครับใช่ครับราเมงครับ
8: มีหลายชนิดให้เลือกดีคร
11: ับ ใช่ใช่ใช่
8: แต่ละร้านราเมงก็จะมีสไตล์แตกต่างกันไปวิธีการซื้อและวิธีการปรุงรสชาติ
6: อะไรครับ
8: ครับผมใครมาเที่ยวก็ลองหาร้านราเมงกินดู
6: แล้วตั้งแต่มาอยู่ญี่ปุ่นประมาณครึ่งปีเนี่ยได้ไปที่ไหน
10: โอ้ยไปเยอะแล้วครับเพิ่งผ่านโกลเด้นวีคมาก็ไปภาคเหนือมาโทโฮคุไปเซนไดอากิตะอะไรพวกนี้มาครับก็ดีครับ
6: มีที่ไหนที่ประทับใจและอยากแนะนำให้คนไทยมาเที่ยวบ้างไหมคร
10: ับชอบชิซูโอกะเน
8: า
10: ะ
8: ชิซูโอกะครับ
10: ชิซูโอกะครับที่ไปด้วยกันเห็นฟูจิชัดดี
8: ไม่ไกลมากไม่ไกลมากแล้วก็เดินทางสะดวก
10: เพราะผมอยู่คานากาวะครับก็เลยไกลครับ
0: แล้วจากคานากาวะมาเทศกาลไทยโดยเฉพาะเลยหรือเปล่าคะ
10: ใช่ครับวันนี้ตั้งใจมาเพราะว่าไม่ได้กินอาหารไทยมานานแล้ว
0: เราได้กินหรือยังคะ
10: ยังครับกินแต่เบียร์ไทย
8: ได้กินเบียร์ไทยแล้วครับ
10: ครับ
0: วันนี้อาหารไทยที่อยากกินคืออะไรคะ
10: ข้าวขาหมู
6: มีไหมฮะ
10: ไม่ยังไม่เจอเลยครับ
6: เจอแต่ข้าวมันไก
10: ่ใช่ครับตั้งใจมากินข้าวขาหมูแต่ว่ายังไม่เจอเลย
0: ขอให้เจอนะคะ
10: ขอบคุณครับ
0: ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ
2: ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วน้องๆได้รับประทานข้าวขาหมูสมความตั้งใจที่เดินทางมาที่นี่หรือเปล่าแต่นอกจากอาหารการกินแล้วผู้เข้าชมงานหลายคนก็มาเทศกาลไทยเพื่อหาซื้อผลิตภัณฑ์แบบที่คนไทยเรานิยมใช้กันแต่อาจจะหาซื้อยากหน่อยในการใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นอย่างยาดม
0: ส่วนท่านนี้นะคะเป็นคนไทยค่ะตะกี้เขียนว่าอะไรคะแนะนำเกี่ยวกับไทย
12: อาหารไทยอร่อยมากค่ะแล้วก็มาที่ไทยเฟสติวัลครั้งแรกนะคะชอบมากเลยค่ะ
0: อืม
12: ใช่
0: ค่ะ
12: เพราะว่า
0: ตั้งใจจะมาทำอะไรที่ไทยเฟสคะ
12: ตั้งใจมาหาของกินค่ะแล้วก็อยากมาดูเกี่ยวกับพวกวัฒนธรรมไทยที่เผยแพร่ค่ะ
0: ค่ะแล้วได้เจอของที่ถูกใจหรือยังคะ
12: เจอแล้วค่ะชอบมากชอบยาดม
0: ค่ะ แล้วแนะนำเกี่ยวกับไทยเนี่ยนอกจากอาหารไทยอร่อยอาหารไทยอร่อยแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
12: วงดนตรีก็สนุกค่ะแล้วก็มีพวกจะมีแบบการทำผ้าขาวม้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะทำด้วยมือ ก็คือน่าสนใจมากค่ะ
0: ค่ะ
12: แล้วก็ผลไม้ไทยก็อร่อยมาก
0: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
2: นอกจากผ้าขาวม้างานฝีมือที่น้องผู้หญิงอยากจะแนะนำให้กับคนญี่ปุ่นเสื้อยืดลายไทยแบบใส่สบายๆเดินถนนได้ในช่วงหน้าร้อนก็มีขายในงานนี้ครับอย่างที่ผู้เข้าชมงานชาวญี่ปุ่นท่านนี้สวมใส่อยู่เธอพูดภาษาไทยเก่งมากเพราะเคยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย
6: ตอนนี้มาเจอคนญี่ปุ่นพูดภาษาไทยได้นะเดี๋ยวมาถามนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างปีที่แล้วได้มาไหมครับ
13: ได้มา
6: ปีนี้กับปีที่แล้วต่าง
13: ใช่ค่ะของสีค่ะ
2: งานเทศกาลไทยปีนี้อากาศดีอย่างที่ว่าจริงๆครับผู้เข้าชมงานก็เลยเดินเที่ยวได้อย่างสบายๆบางคนก็มาเดินเที่ยวงานคนเดียวชิวๆอย่างน้องผู้หญิงคนไทยท่านนี้เพิ่งมาใช้ชีวิตในญี่ปุ่นได้ไม่นานเธอก็เล่าถึงการใช้ชีวิตในมหานครโตเกียวที่ต่างไปจากกรุงเทพมหานคร
0: เขียนอะไรเอ่ยเดี๋ยวโชว์ก่อนนะคะ
5: บอกว่าอาหารไทยอร่อยมากเลยค่ะ
9: ชวนกันขึ้นมา
0: อาหารไทยที่ชอบคืออะไรคะ
5: ชอบกินส้มตำปูปลา
0: แล้วมีอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นแนะนำไหมคะ
5: ถ้าตอนนี้ก็เพิ่งมาอยู่ได้ประมาณเดือนนึงค่ะก็รู้สึกว่าที่นี่การเดินทางบรรยากาศอะไรต่างๆสะดวกมากๆค่ะ
0: ได้ไปเที่ยวที่ไหนในญี่ปุ่นหรือยังคะมีที่ที่จะแนะนำให้คนไทยไหมคะ
5: ถ้าตอนนี้ยังไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษค่ะแต่ว่าโดยรวมเดินรอบๆตามสวนสาธารณะหรือบรรยากาศอะไรรอบๆเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าที่นี่บรรยากาศดีมากๆแล้วก็กิจกรรมหลายๆอย่างค่ะมันเอื้อมันบรรยากาศต่างๆมันเอื้ออำนวยให้เราได้ทำกิจกรรมต่างๆที่เราไม่เคยได้ทำในไทยเช่นแบบว่ากินข้าวในสวนสาหรือแบบเดินเล่นในสวนสาไปเรื่อยๆค่ะก็ถ้าอยู่ที่ไทยอากาศมันก็ค่อนข้างร้อนทำไม่ได้ขนาดนั้นถ้าอยู่ที่ญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นครั้งแรกที่ได้ทำอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะ
2: สภาพอากาศต่างกันรูปแบบการใช้ชีวิตก็แตกต่างกันไปในเมืองใหญ่ทั้งสองแห่งนี้นะครับเมืองไทยอากาศร้อนคนก็เลยชอบอยู่ในอาคารมากกว่ากลางแจ้งแต่ในเมืองหนาวอย่างญี่ปุ่นช่วงอากาศอบอุ่นก็ทำให้ผู้คนออกมาใช้ชีวิตกลางแจ้งรับแดดกัน
11: ครับเมื่อกี้เราก็ได้พูดคุยกับคนที่มาเยี่ยมชมบูธของ NHK หลายคนเลยนะฮะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวญี่ปุ่นได้มีคำแนะนำต่างๆนะฮะทั้งเรื่องอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวตัวผมเองนี่ก็ได้รับทราบคำแนะนำเหล่านี้ก็อยากจะไปลองทำตามเหมือนกันนะฮะ
0: ค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วหวังว่าทุกคนคงจะได้รับคำแนะนำดีๆเช่นเดียวกับพวกเรานะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ
2: นี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมเอกรินบำรุงพักในวันนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยก่อนจบรายการวันนี้เรามาอำลากันด้วยบทเพลงที่ชื่อว่าวัตาชิโนสุกินะโมโนหรือสิ่งที่ฉันชอบของLovely Summer Jan โดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่ามัจจะจากเกียวโตอยากกินไม่ว่าเมื่อไหร่และอยู่ที่ไหนข้าวต้มปูกินได้ไม่อั้นไม่หยุดตลอดทั้งปีฉันอยากจะกินสิ่งที่ฉันชอบตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo